0: มาตายมาเมื่อไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตายอยู่ดูสิไม่ยันมาเนี่ยคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรีโอเอ้ยอะไรนะปปนาวเนี่ยสบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি জোড়ি চাও আমার মনে লাগে ডাকে আও তালনো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলান ঝুসি আও এ ফোন নম্বর 0215547887 9842535541 আ ভয় আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড
1: দিসকু রক্ষা তো জ্ঞান দিনি तमाम वीर पुरखा र দিসকু রক্ষামা অবরাত্র খটিরনু ভাইকা নেপাল আমাকা বীর সিপাহী পুত্র আগমা সমর্পিত